ตั้งกังมาอยู่ในแผ่นดินมาเมฆกาญโยกำเนิดในแผ่นดินป่าดงมาคนไหนตั้งป่าดำเจ็ดวันอยู่มาอยู่นารำลาเยาวราชรำมุ่งไปวันไปยิ่งรวนในแผ่นดินตัวนั้นโอ้เอ็นลาตาจันทร์ในข้างใต้เออในอยากไปปลอดชมกุมกาตั้งมึงตั้งเจ็ดเอ็งในแผ่นดินจุดสัตว์เป็นต้นเงิน